0: ทองมาแล้วทองยีอีดำเสียมลาบมาโอ้งลาเตโบลอเรฮลอเบลอมาลอลอกาบังกาบังยันยูเรียลสลาบมาเตโบเอ็มาเอ็มกอเรงดากิงเคเคนราบีเอยาอาโกลาญอมบูดอาโกญอมกุลคลอยดีกบาลีกลอเบนบูดนาบูดนาโลเฮวชราเอวาโดเบลอยาฮิวาอาโกลาฮาเยอาโกฮาโยวาวาซาปลาอานูฮาเบลอเฮเฮเฮโยจาดีเอยายาจาดีเอปาปอเสลอมาแล้วโตแนวโยดละอาโกอาโกลาซาไลเบรย์ไฮมางอยเออลอโดฮาเบลอยี
1: มองอาเซอาเซ